0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีมีรายการที่หักแพงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ตามเคยในรายการวันนี้แต่ละวันจะเน้นนำฮุบเงาจีนเรื่องหนึ่งที่มีเสวะกมสมจุนยี่สุฟังฮุบเงาเรื่องกมสมจุนยี่สายในปี2016ได้แสดงให้เห็นทางการเดินทางอันลำบากที่ตัดสินชะตากรรมของการปฏิวัติจีนในปี1935ฮุบเงานี้ได้ติดตามห้องห้อยการเดินทางไกลของกองทัพแดงจากการปราศัยของการต้านการปิดล้อมปราบปรามครั้งที่5ความเจ็บปวดจากการสูญหบอย่างหนองเลือดที่แม่น้ำชางเจียงฮอดกันโต้เถียงกันอย่างดุเดือดภายในเมืองจุนยี่ในที่สุดกองทัพแดงได้เฟื่องคืนความมีชีวิตชีวาและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างองอาจภายหลังกองผสมจุนยี่ฮุบเงาเรื่องนี้ได้เล่าเรื่องอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับกองผสมจุนยี่อันเป็นบะเลี่ยวอันยิ่งใหญ่ที่พัวพันถึงความเปลี่ยนความตายในประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนรายละเอียดคือแนวไหนแดปนี่ใช่ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วดาราบัญชาเราสุฟังต่อ

ฟังเพลงมวนๆพามาแล้วท่านผู้ฟังปานนี้แต่ละวันเจ้าเราสู่ฟังต่อท่านผู้ฟังโพสได้หุบเงาของบทสมจุนยี่เปิดเรื่องคุณน้องผู้สมเข้าสู่ปีพันก้อห้อย34ที่มีสภาพการปั่นป่วนย่อมว่าความผิดพลาดของลาทีครั้งผีตายตัวฝ่ายซ้ายได้ครอบงำภายในผักท่านปัวกุท่านหลี่เต๋อและคนอื่นๆได้แนกตัวออกจากสภาพตัวจริงของการปฏิวัติจีนสุดนิยมแนวทางการทหารที่แข็งกระด้างและอนุรักษ์ของเก่าปัทิมหยุดทวิธีกองร้อนที่หวังไว้ดื้อด้านที่จะตัวสู่อยู่สนามหบกับกองทัพของผักกวมิงตั้งที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ดีกองทัพแดงได้เวลาซ้ายอย่างตัวเนืองในการต้านการพิล้อมปราบปรามครั้งที่5เขตฐานที่มันปฏิวัติส่วนกลางที่ได้สั่งมาหลายปีจำเป็นต้องปัทิมกองทัพแดงส่วนกลางได้เข้าเขินซูเสียนทางแห่งการเดินทัพทางไกลที่อนาคตบ่แน่นอนในภาพปุบเงาประชาชนในเขตโซเวียตได้ก้าวอำลาทหารด้วยน้ำตาขณะที่นักหบกองทัพแดงได้หีบห้อนเคลื่อนทัพออกไปพร้อมกับแบกหาบวัตถุอุปกรณ์ที่นักและเนื้อต้นของการเดินทัพทางไกลการประชาการทั้งทหารที่ผิดพลาดยังคงดำเนินต่อไปกองทัพแดงได้เคลื่อนบุกเข้าไปเนียงภาคตะวันตกในแขวงฮูน่านที่ศัตรูได้วางกำลังอย่างนักแน่นวันหบแม่น้ำเซียงจางอันหดหายได้กลายเป็นความเจ็บปวดที่เนียกจะลบล้างได้ในใจของนายและพลทหารทำปวงเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาลาดแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ังเพลงมวนๆพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อเพื่อปกป้องกลุ่มกองของศูนย์กลางไอตีฟาวงปิดล้อมนักขบกองทัพแดงลายเมืองขนได้เดียวตัวสู่แบบบ่ย่านตายกับศัตรูที่มีจำนวนหลายกว่าตัวหลายเท่าพันกันสูงหบอย่างหนองเลือดเปลี่ยนเวลาหลายวันถึงว่ากองทัพแดงสามารถตีฟาวงปิดล้อมแม่น้ำเชียงจางได้ก็ตามแต่ผลตอบแทนอันนักนวงคือบาดเจ็บเสียชีวิตเกือบครึ่งโดยจะ 80,000 กว่าคนในตอนออกเดินทางลุล่วงยาววงไว้เหลือเพียง 30,000 กว่าคนกองทัพแดงได้ตกอยู่ในสภาพคับขันในใจของนักหบทั้งหลายได้มาด้วยความสงสัยว่ากองทัพแดงที่เคยออกหบห้อยเธอสนาห้อยเธอเป็นยังจึงประสบกับความประหลาดสายอย่างนักนวงที่ต่อกันนายและพลทหารทั้งหลายได้คอยหับหู้ถึงภัยอันตรายของแนวทางฝ่ายซ้ายนิ่งคิดฮอดกันบรรษาการทั้งการทหารที่หวังไว้และติดแท้ตัวจริงของสหายเมาเจ๋อตงเสียงเฮี้ยห้องให้แก้ไขแนวทางที่ผิดพลาดและเปลี่ยนแปลงมูขนาดน้ำได้ดังขึ้นอย่างเงียบๆในกองทัพในเวลานาทีคับขันสหายเมาเจ๋อตงได้แสดงจุยืนและเสนอความเห็นที่ถูกต้องในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนทัพหลายเธอท่านได้วิเคราะห์อย่างเฉลียวฉลาดว่าศัตรูได้วางกำลังอย่างหลากหลายอยู่ภาคตะวันตกแขวงคูนั่นการดื้อด้านที่จะไปกบฏตั้งอย่างกับการเอาตัวเข้าไปติดกับดักจึงมีความเห็นอย่างแข็งแรงให้หันทิศมุ่งหน้าไปยังแขวงกุ่ยโจวที่ศัตรูป้องกันอ่อนแอหลังจากนั้นกองทัพแดงได้ถือโอกาสเคลื่อนทัพมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกตลอดทางได้ส่งหบยังองอาจได้เนื้อเอาจนยี่เมืองสำคัญทางภาคเหนือของแขวงกุ่ยโจวอย่างสำเร็จเมืองน้อยที่เงียบสงบทางตะวันตกเฉียงใต้แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่สำคัญที่หันเปลี่ยนศาสตรกรรมของการปฏิวัติจีนนับตั้งแต่นั้นมาเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาลาดตะละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมุมวันพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเราสู่ฟังต่อในวันที่15หาวันที่17มังกรปี1935กองบสุ่มเปิดกว้างของกรมการเมืองส่วนกลางพาคอมมิวนิสต์ได้จัดขึ้นอย่างลับๆอยู่ในตึกน้อยหลังหนึ่งภายในเมืองจุนยี่จุดใจกลางการเล่าเรื่องของหุบเงากัวสุ่มทรายกองบสุ่มที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นี้ภายในของบสุ่มที่คับแคบแม่นเต็มไปด้วยบรรยากาศแข่งต่างหลายกันขัดแย้งกันทั้งความคิดที่เกี่ยวข้องทองอนาคตของพรรคและกองทัพแรงได้เปิดฉากเขื่อนยามเปลี่ยนทางการกองบสุ่มได้เริ่มต้นโดยทานปัวกูพันบทรายงานสรุปการต้านการปิดล้อมปราบปรามครั้งที่5ทันยังคงเนื้อมันทัศนาที่ผิดพลาดอย่างเด้อด้านแต่ย้อนสาเหตุแห่งการปราศัยทั้งหมดใส่ปัจจัยภาวะวิสัยและบนยอมหับความผิดพลาดในการบรรษาการทางการทหารตัวมาท่านโจเอินไหลได้พันบริงานสำหองท่านได้วิเคราะห์อย่างหลักเสริงทางปัญหาที่ให้แห้งในการบรรษาการทางการทหารและสนับสนุนการแก้ไขแนวทางที่ผิดพลาดอย่างชัดเจนจากนั้นท่านจ้างเหวินเทียนได้เจ้าเลี้ยงขอบกพองต่างๆของลัทธิข้ามพีตายตัวฝ่ายซ้ายในด้านการทหารยุทธศาสตร์และยุทธวิธีย้ำเป็นระบบแต่ตำหนิดีเดียนการปราศการที่พิพาทของทานปัวกูและทานหลี่เต๋อด้วยคำว่าที่จริงใจเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ทานฟังเพียงก่อนพักพ้นยุ่งอารมณ์เมื่อหนึ่งแล้วแต่ละวันจะเราฟังต่อ

ฟังเพียงมุมมันพามาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านพ้องฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมื้อนี้ตะละวันกำลังเราฮบเงาเรื่องกอมสมจุนยี่สู่ฟังอยู่ต่อมาท่านเหมาเจ๋อตงได้ลุกขึ้นกล่าวคำเห็นกลายเป็นจุดใจกลางของกอมสมทั้งหมดท่านได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของสงครามปฏิวัติจีนสิให้เห็นปัญหาหักฐานที่ผู้นำฝ่ายซ้ายได้รอบแบบประสบการณ์ต่างประเทศแนกตัวเอาจากสภาพตัวจริงของสนามหบได้อธิบายอย่างละเอียดทั้งท่าได้เปรียบด้านยุทธวิธีของกองทัพแดงที่สำนานด้านบ้านหบเคลื่อนทีและบ้านหบกองร้อนได้วิเคราะห์ความแตกต่างด้านกำลังแห้งระหว่างศัตรูกับฝ่ายเฮาและได้เสนอแนวทางการเคลื่อนไหวทั้งการทหารในตัวหน้าอย่างชัดเจนคำเห็นของท่านมีเหตุผลและมีหลักฐานแนสไซจุดสำคัญได้แสดงให้เห็นความในใจของนายและพลทหารทั้งหลายบรรดาสหายที่เข้าความกองมสุมเซียนท่านหวังจ่าเฉียงท่านเหลียวเฉาฉีท่านเฉินหยุนและเอิญได้พักการประกอบคำเห็นดีเป็นเอกภาพการต่อทัศนะของสหายเหมาเจ๋อตงและเหี่ยวห้องอย่างได้เดียวให้ทอนซิดบรรษาการทั้งการทหารของทานบัวกูและทานหลี่เต๋อเมื่อเผชิญหน้ากับการตำหนิติเตียนที่มีเหตุผลและมีหลักฐานของทุกคนทานหลี่เต๋อยังคงตัวเถียงอย่างเดือดด้านทานบัวกูกวนยากที่จะอธิบายให้สมเหตุสมผลอยู่ในห้องประชุมเสียงที่ถูกต้องได้กลายเป็นกระแสหลักเทละก้าวเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวนมวนพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้เดลวันจะเราสู่ฟังต่อพันการบักษาหรืออย่างเพียงพอและการลงคะแนนเสียงแบบประชาธิปไตยเปลี่ยนเวลา3วันกองมสุมได้ตกลงปัญหาสำคัญหลายประการคือเพิ่มการเลือกตั้งเอาสหายเหมาเสือตงเป็นกรรมการประจำกรมการเมืองส่วนกลางผักปวดซีดบรรษาการทั้งการทหารส่งสุดของทานปัวกูและทานหลีเต๋อกำหนดอย่างชัดเจนให้ทันจูเต๋อและทันโจอันหลายหาพิสอบการบรรษาการทั้งการทหารทันโจอันหลายเปลี่ยนผู้ตัดสินขันสุดท้ายด้านการบรรษาการทหารภายหลังกองบรรสุมหมู่คณะน้ำส่วนกลางผักได้แบ่งหน้าที่กันอีกครั้งค่อยๆสั่งตั้งหมู่คณะน้ำส่วนกลางคนที่หนึ่งของผักที่ถือเอาสหายเหมาเสือตงเปลี่ยนเกณฑ์กลางมาฮอดจุดนี้ความผิดพลาดของลาทีคัมภีร์ไต่ตัวฝ่ายซ้ายของท่านหวังหมิงที่ได้ครอบงำภายในพรรคมาเป็นเวลาหลายปีได้ประกาศสิ้นสุดลงการปฏิวัติจีนได้ก้าวขึ้นสู่เส้นทางที่ถูกต้องแห่งการประสานสมทบกันระหว่างลาทีมากกับสภาพตัวจริงของจีนฮุบเงาเรื่องกงมสุมจุนยี่บัวพี

แต่ได้ฟื้นคืนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญเท่านั้นยังได้สร้างภาพของนักปฏิวัติอาวุโสที่มีชีวิตชีวาหลายท่านอีกด้วยในหุบเหงาท่านเหมาเสือตงใจเย็นสงบมีวิสัยทัศน์เบิ่งกว้างมองไกลเมื่อตกอยู่ในสภาพที่หนุ่งยากแต่ก็ยังยึดมั่นอุดมการณ์เสมอต้นเสมอปลายพิจารณาปัญหาโดยเริ่มจากภาคส่วนใหญ่ของการปฏิวัติและความปลอดภัยของนักหบมาโดยตลอดท่านโรอันไลมีใจกว้างกล้าหาผิดชอบถือเอาผลประโยชน์รวมของการปฏิวัติเปลี่ยนสำคัญเป็นเจ้าการรักษาได้ความสามัคคีภายในพรรคท่านจูเต๋อนักแน่นอดทนหักนักหบเหมือนลูกความสูงหบแข็งบ่าแข็งลายกับนักหบย่างมาเหนียวเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาลาดแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

่านผู้ฟังพร้อมเดียวกันนั้นรูปเงายังได้ว่าภาพรวมของนักรบกองทัพแดงพวกเขาบ่ย่านการเสียสละชีวิตมีความเชื่อมั่นอันหนักแน่นได้ใส่ร่างกายเลือดเนื้อของตนเพื่อปกปักษาการปฏิบัติเฮ็ดให้ผู้ชมรู้สึกได้อย่างแท้จริงว่าศาสนาของการปฏิบัติจริงนั้นได้มาบ่ง่ายควรขึ้นประวัติศาสตร์กองบสมจวนยี่แม่นกองบสมสำคัญที่พรรคก๊กมินจีนได้นำใส่ลักมูลและทีมากมาแก้ไขแนวทางนโยบายและปัญหาของตนเองย่างเปลี่ยนเอกราชเพื่อนเจ้าตนเองข้างธมิตรในเวลานาทีขับขานที่พรรคและกองทัพแดงภาษณากับความเปลี่ยนความตายได้กับกู้พรรคกับกู้กองทัพแดงและกับกู้การปฏิวัติจีนกลายเป็นอนุสาวรีย์ที่บ่มีวันเสื่อมสลายในประวัติศาสตร์ของพรรครูปเงาเรื่องกองมสมจวนยี่ได้ใส่รูปแบบศิลปะเฮ็ดให้ประวัติศาสตร์อันนักนองตอนนั้นเข้าเอาจากข้อมูลเอกสารทางประวัติศาสตร์กลายเป็นสิ่งที่รู้สึกได้และสัมผัสได้ปัจจุบันควันไฟสงครามได้เหมาะลงหมดแล้วแต่จิตใจที่กองมสมจวนยี่ประกอบมี

ือเนื้อมันซาจะทำแก้ไขความผิดพลาดเปลี่ยนเอกราชเป็นเจ้าตนเองและความพลังสามัคคีกันบุกเบิกก้าวไปทางนานั้นยังคงสดใหม่อยู่เสมอเอาละท่านผู้ฟังเมื่อสามเพลงดังขึ้นรายการต่อประกาศเสียงมณีก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าตามเคยสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: แก้วบ่พัด3ปีเป็นแฮพี่น้องบ่แว่3ปีเป็นอื่นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนในระยะ2เมืองจีนให้ทุกท่านได้ฟังเป็นต้นข่าวเกี่ยวกับการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีของท่านสีจิ้นผิงได้เพิ่มเนื้อในใหม่แห่งยุคสมัยและการขับเคลื่อนเข้มแข็งเข้าในมิตรภาพจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีที่มีมูลเสื้อและข่าวเกี่ยวกับย้อนหยังผลงานล่าสุดของการค้าต่างประเทศจีนจึงเกินคาดหมายที่วางไว้พร้อมด้วยข่าวเกี่ยวกับแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของจีนในด้านคุ้มครองสิทธิมนุษย์ทั่วโลกและข่าวอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังในระยะสองเมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวจูเมืองจีนระยะที่สองของรายการท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนเมื่อนี้พาท่านไปที่นครเซิงตูแขวงเซส่วนภาคกลางของจีนลูกหลานลาวกับหลายคนที่ทำเฮียนอยู่หันบอกว่าจะเป็นชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกท่านผู้ฟังเซิงตูอีกหนึ่งนครที่คนลาวลูกหลานลาวได้ให้ความสนใจในการค้นคว้าหำเฮียนเพื่อที่จะเอาความรู้ความรักและความสามารถต่างๆนั่นมาพัฒนาตนเองพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่พัฒนาเวียกงานของตนเองในอนาคตอย่างสั้นอย่าลืมติดตามรับฟังการอบรมสนทนานี้ได้จากทางรายการคือระยะลมกับเพื่อนเราตอนท้ายรายการระยะซองฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้โฆษกพาทานมาฮู้เกี่ยวกับฮู้ท่งฮู้ท่งแปลว่าทั้งหอมท่านผู้ฟังฮูท่งหลายที่สุดแม่นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งโคโซกเคยไปย่างเคยไปสัมผัสเคยไปฮู้จักประชาชนหลายสมควรอยู่เขตฮูท่งของนครหลวงปักกิ่งและเป็นสถานที่สวยงามเป็นสถานที่บูฮันเป็นหอมน้อยๆที่ซอดหากันหลายจุดหลายบ่อนถ้าผู้ใดมีโอกาสไปนครหลวงปักกิ่งอย่าลืมไปเที่ยวฮูท่งหรือทั้งหอมของนครหลวงปักกิ่ง
3: ไหลหญ้าซองเมืองจีบกับ CMG FM 93 MHz
2: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารไหลหญ้าซองเมืองจีนเกี่ยวกับการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีของท่านสีจิ้นผิงได้เพิ่มเนื้อในใหม่แห่งยุคสมัยและขับเคลื่อนอันเข้มแข็งเข้าในมิตรภาพจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีที่มีบุญเสื้อในระหว่างวันที่8หาที่9มิถุนา2026นี้โดยตอบสนองตามคำเชิญของท่านจิมจึงอุ่นเลขาธิการใหญ่พรรคแห่งงานเกาหลีประธานกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศสาธารณรัฐจีนได้เดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีทางรัฐกิจในระยะการเยี่ยมยามท่านสีจิ้นผิงได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างลึกซึ้งกับท่านจิมจึงอุ่นสองฝ่ายได้บรรลุความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันที่สำคัญใหม่ๆห่างเสียงจีนและต่างประเทศได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้เห็นว่าการเยี่ยมยามแม่นดำเนินไปในเวลาอันสำคัญยิ่งความหมายและผลสะท้อนทางยุทธศาสตร์ลื่นกายขอบเขตสองฝ่ายอย่างหลงใหลผลสำเร็จต้นตอได้แสดงให้เห็นถึง3ด้านคือ 1. ผู้นำสูงสุดของ2พรรค2รัฐได้ซีนำนำพาทิศทางรวมให้แก้การพัวพันระหว่างจีนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีขยายตัวก้าวไปหน้าพร้อมกับยุคสมัย 2. ลงเลิกการห่วมมือที่ติดแท้ตัวจริงและการแลกเปลี่ยนอย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพในคงเขตต่างๆเพิ่มแห่งขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ภารกิจสังคมนิยมของ2ประเทศ 3.กำหนดเอากระแสฟองแห่งยุคสมัยและท่าเอียงรวมของประวัติศาสตร์อย่างนักแน่นเพิ่มพลังแห่งทั้งบวกให้แก่การส่งเสริมสันติภาพการพัฒนาของภาคพื้นก็คือของโลกการเยี่ยมยามครั้งนี้ของท่านสีจิ้นผิงพอดีถือกับโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการลงนามสนธิสัญญามิตรภาพการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี โดยบ่เซินหน้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงแบบบ่เคยมีมาก่อนในรอบ100ปีที่เร่งผันแปรไวขึ้นและสถานการณ์สากลที่วุ่นวายซับซ้อนผู้นำสูงสุดทั้ง2ประเทศได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาร่วมกันส่งเสริมสันติภาพเพื่อเพิ่มเนื้อในใหม่แห่งยุคสมัยและแห่งขับเคลื่อนอันเข้มแข็งเข้าในมิตรภาพจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีที่มีบนเสื้อมาฟังข่าวเกี่ยวกับย้อนหยังผลงานล่าสุดของการค้าต่างประเทศจีนจึงเกินคาดหมายที่วางไว้อิงตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของจีนในวันที่9มิถุนายน2026แสดงให้เห็นว่าใน5เดือนทวิตของปี2026นี้ยอดมูลค่าการค้านำเข้าส่งออกสินค้าประเภทจับต้องได้ของจีนมีถึง 26,000 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 15.3 จนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปีผ่านมาซึ่งเป็นท่าเอียงการเติบโตที่มั่นเชียงที่ต่อเนื่องสื่อมวลชนต่างประเทศพากันตีราคาว่าการค้าต่างประเทศของจีนได้ยกสูงความมั่นใจของตลาดที่มีต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนด้วยคุณภาพสูงท่ามกลางที่สถานการณ์สากลมีความวุ่นวายความขัดแย้งทางด้านการเมืองภูมิภาคหุนแฮงขึ้นและราคาพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างบ่งไว้ย้อนยังการค้าต่างประเทศจีนจึงสามารถสร้างผลงานที่พ้นเด่นนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาจีนได้เสริมขยายทายแห่งสังรวมต่างๆเช่นระบบอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนหัวหน่วยธุรกิจที่มีชีวิตชีวาการจัดวางตลาดมีความหลากหลายและอื่นๆโดยได้วางมาตรการต่างๆอย่างแม่นยำเช่นการลดภาษีอากรการยกระดับความสะดวกของการค้าและอื่นๆซึ่งได้สุขยู่การเติบโตอย่างมั่นเชียงของการนำเข้าส่งออกอย่างแข็งแกร่งและสาม

การนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า50จนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีผ่านมาโครงประกอบการค้าต่างประเทศของจีนได้สืบต่อดีขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างใหม่ของอุตสาหกรรมของจีนและความสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของวิสาหกิจของจีนจีนบ่เพียงแต่อยากเป็นโรงงานของโลกเท่านั้นยิ่งอยากเป็นตลาดของโลกใน5เดือนทวิตของปีนี้การนำเข้าของจีนได้เพิ่มขึ้น 20.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยรวมของการส่งออกและการนำเข้าส่งออกเคียงคู่กับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนที่มีการเริ่มต้นที่ดีการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตของจีนได้เฮ็ดให้ความต้องการของวิสาหกิจจีนที่มีต่ออุปกรณ์วัตถุดิบเพิ่มขึ้นพร้อมกันนั้นจีนยังได้ตั้งหน้าเปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกอย่างเป็นเจ้าการแบ่งปันโอกาสกับโลกบ่หยุดยั้งยกตัวอย่างนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมากิจกรรมต่างๆที่มีหัวข้อสมไส้ตลาดใหญ่ร่วมกันได้ส่งไปจีนได้จัดขึ้นอยู่ที่ท้องถิ่นต่างๆของจีนอย่างฟื้นฟูซึ่งได้ดึงดูดสินค้าคุณภาพดีในทั่วโลกเข้าสู่ประเทศจีนอย่างมีประสิทธิภาพฟังข่าวเกี่ยวกับชาวเน็ตทั่วโลกมีความคิดเห็นต่อยุคสื่ออัจฉริยะแนวใดหนึ่งในโอกาสที่วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG จัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือการประดิษฐ์สร้างสื่อมวลชนทั่วโลกครั้งที่5โทรภาพสากลจีนหรือ CGTN ได้จัดการสำรวจความคิดเห็นของชาวเน็ตทั่วโลกผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ได้เสริมขยายบทบาทในการสุกยู่นับมือนับสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตครั้งใหม่ของสื่อมวลชนในการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม 78.2 ส่วนห้อยเห็นว่ามีทีรายงานข่าวในยุคสื่ออัจฉริยะได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งนอกนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม 71.7 ส่วนห้อยเห็นว่าบทบาทในการสืบทอดอารยธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมของสื่อมวลชนในยุคอัจฉริยะจะยกสูงขึ้นเติมอีกการสื่อสารข้ามภาษาและข้ามวัฒนธรรมที่บ่มีสิ่งกีดขวางการปกปักรักษาภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นใกล้จะสูญพันธุ์การปรับเปลี่ยนมรดกวัฒนธรรมให้เป็นดิจิตอลและการเล่าเรื่องด้วยรูปแบบอัจฉริยะถูกจัดเป็น3บททำอิฐที่มีความหวังพร้อมเดียวกันนั้นผู้ตอบแบบสอบถามก็มีทิฏฐาระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อสื่อมวลชนในนั้นความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์จะเล็งลัดให้ความสามารถในการประดิษฐ์สร้างของมนุษย์ชุดโทรมลงรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวในทางที่ผิดถูกจัดอยู่3ความกังวลอันดับต้นผู้ตอบแบบสอบถาม 95.9 ส่วนห้อยมีความเห็นควรจำแนกและใส่เครื่องหมายอย่างจะแจ้งต่อผลิตภัณฑ์สื่อผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์92ส่วนห้อยเรียกร้องให้สื่อมวลชนปรับปรุงกลไกการสำรวจคืนต่อเนื้อในที่ผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์ 91.1 ส่วนห้อยเรียกร้องให้มีกฎหมายและระเบียบการเพื่อกำหนดระเบียบแบบแผนในการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสื่อมวลชนเพื่อรับประกันสภาพแวดล้อมสื่อมวลชนที่ปลอดภัยและหลากหลายนอกนี้ยังมีผู้ตอบแบบสอบถาม 77.4 ส่วนห้อยเห็นว่าการเพิ่มทวีการร่วมมือสากลระหว่างสื่อมวลชนจะมีผลดีในการช่วยการรับมือกับสิ่งท้าทายในยุคปัญญาประดิษฐ์และเป็นแนวทางในการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมสื่อมวลชนทั่วโลกที่มั่นเหนียวกว่าเก่ามาฟังข่าวเกี่ยวกับแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของจีนในด้านคุ้มครองสิทธิมนุษย์ทั่วโลกหนึ่งในโอกาสจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือระดับสูงด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ทั่วโลก2026วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ร่วมกับมหาวิทยาลัยเลินหมินจินได้จัดการสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 12,000 คนใน43ประเทศทั่วโลกผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกได้ตีราคาสูงต่อผลงานของจีนในการพัฒนาภารกิจสิทธิมนุษย์เห็นว่าจีนเฮ็ดให้การปฏิบัติสิทธิกับระบบการปกครองและความสามารถด้านการบริหารของชาติเสื่อมโยงเข้ากันอย่างสนิทแน่นโดยได้เดินตามเส้นทางการพัฒนาสิทธิมนุษย์ที่สอดคล้องกับท่าเอียงของยุคสมัยและเหมาะสมกับสภาพตัวจริงแห่งชาติของประเทศตนประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองของรัฐบาลแมนปงเยี่ยมที่สำคัญเป็นตัวชี้วัดระดับการพัฒนาด้านสิทธิมนุษย์ของจีนผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกได้ตีราคาสูงต่อจีนในเรื่องนี้ว่าโดยมีอัตราความพอใจเกิน60ส่วนห้อยใน8ด้านการประเมินประสิทธิภาพการคุ้มครองคือความสามารถด้านพื้นฐานโครงร่างระดับการศึกษาระดับการประกอบอาชีพรายรับเฉลี่ยต่อหัวคนสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกันสังคมและการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามหลายกว่า60ส่วนห้อยมีทัศนะท่าบวกเกี่ยวกับระดับการประกอบส่วนของจีนต่อการบริหารทั่วโลกและมีความคงคอยสูงต่อบทบาทของจีนขณะที่หลายกว่า70ส่วนห้อยมีความพอใจต่อการพร้อมกันสร้างหนึ่งแล้ว1เส้นทางและ 78.2 ส่วนห้อยชมเชยแนวคิดของจีนเกี่ยวกับการสร้างประชาคมร่วมสตากรรมของมนุษย์มาติดตามข่าวเกี่ยวกับขบวนรถไฟอาซีกางซูโจเอียนเวียนเวียดนามก้าวเข้าสู่ระยะที่ให้การบริการแบบปกติอย่างเป็นทางการวันที่10มิถุนายน2026นี้ขบวนรถไฟอาซีกางขบวนหนึ่งได้เดินทางออกจากสถานีซูโจตะเวนตกออกเมืองพันดันผึ่งเสียงเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีจินได้ฮอดสถานีเอียนเวียนในนครหลวงฮานอยของเวียดนามซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าช่องทางขนส่งสินค้าทางรถไฟข้ามชาติจากนครซูโจแขวงเจอเจียงของจีนหาประเทศสมาชิกอาเซียนโดยกงได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่ให้การบริการแบบปกติอย่างเป็นทางการทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะ2เมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจะหน่อยพาท่านไปทางนครสนตูแขวงเสฉวนจีนไปฮู้จักลูกหลานลาวรวมกับลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเชิญท่านมวลซึนฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: มาถึงในยาลมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวนี้จะพาท่านไปลมกับเพื่อนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองซึงตู้แขวงเสสวนอีกหนึ่งคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หั่นในการมาหำมาเฮียนมาเอาความรู้ส่วนว่าซื้อจังได๋อยู่จีนนี่ได้จักปีแล้วมาเฮียนระดับใดเฮียนอีหยังติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวสบายดี
1: เจ้าสบายดีน้องเองชื่อว่าเท่าไซนาโดราชนงไซปัจจุบันนี้แม่นศึกษาอยู่เมืองเซิงตูแข่งเสสวนประเทศจีนตอนนี้มาตอนปริญญาโทอยู่เมืองเซิงตู
0: เจ้าเฮียนในสาขาใดหั่น
1: ออกแบบภายในตกแต่งภายใน
0: ก่อนหน้าที่จะมาเฮียนปริญญาโทอยู่นี่นี่เคยมาเฮียนอยู่จีนแล้วบ่หรือว่าหาก็เริ่มมาใช้ชีวิตในการเฮียนปริญญาโทอยู่จีนครั้งทําอิฐ
1: ปกติหั่นน้องแม่นเฮียนอยู่เมืองเลอซานหลังจากที่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อปริญญาโทอยู่หั่นเมืองเซิงตูเลย
0: ได้กลับเมืองลาวแล้วบ่แล้วจึงมาเฮียนต่อนี่หรือว่าเฮียนต่อเลยนี
1: ่เฮียนต่อเลย
0: เจ้าเป็นในใดการทําการเฮียนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนี่เว้าสู่ฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดบ่ในการทําการเฮียนของเฮาอยู่ที่ประเทศจีนนี่ล่ะ
1: สําหรับความคิดน้องคิดว่ามันก็มีความแตกต่างในระยะที่ว่าน้องเฮียนปริญญาตรีอยู่คิดว่ามันจะมีวีซ่าที่ว่าเฮาเฮียนหลากหลายแล้วก็ชั่วโมงเฮียนมันจะหลายกว่าปริญญาโทในระยะที่ว่าเฮียนปริญญาโทนี่ส่วนหลายแม่นอาจารย์จะให้เฮาค้นคว้าหรือว่าซอกหาข้อมูลเองวีซ่าเฮียนจะหน่อยกว่าปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีหั่นแม่นเฮียนสาขาเดียวกันนี่บ่หรือว่าแตกต่าง
1: เฮียนวีซ่าเดียวกันเลย
0: วีซ่าเดีย
1: วกันสาขาเดียวกันเลย
0: อ๋อในการออกแบบตกแต่งภายในเนาะ
1: ต
0: ัวนี้ได้แฮงบันดาลใจมาจากอันใดถึงมาเฮียนในสาขานี้พ่อแม่มักบ่หรือว่ามักส่วนตัวเฮาหรือว่าจังได
1: ๋สําหรับสาขานี้แม่นวิชาที่ว่าน้องอยากเรียนตั้งแต่เรียนระดับมัธยมเลยเพราะว่าแบบวางแผนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาเรียนจีนหรือว่าจะได้เรียนต่ออยู่ลาวก็จะเลือกวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าตัวเองมักแน่แล้วก็เป็นวิชาที่ว่าตัวเองถนัดระดับนึง
0: เจ้าซั่นเว้าเรื่องตอนเรียนปริญญาตรีนี่ได้ไปเฮ็ดอีหยังตัวจริงแน่ล่ะบ่หรือว่ามีแต่เรียนมาตลอดจนมาเรียนโทนี
1: ่สําหรับน้องปีที่ว่าน้องจบหั่นมันมีโควิดเนาะช่วงนั้นก็เลยว่ามันมีความยุ่งยากในการไปฝึกงานอยู่อันนอกโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เลยว่าให้น้องอันฝึกงานนําห้องการอาจารย์เลย
0: โอ้เจ้าเฮาได้เฮ็ดหยังแน่เว้าสู่ฟังแน่เน
1: า
0: ะ
1: สําหรับช่วงระยะที่ว่าน้องฝึกงานส่วนหลายจะแม่นอาจารย์จะให้เฮาเฮ็ดบทที่ว่าเฮาอันเกี่ยงมาหั่นบทจบสั้นของเฮาหั่นและอีกอย่างนึงก็คือติดต่อสื่อสารกับหมู่ครูที่ว่ากลับบ้านไปเพราะว่าจะถามเกี่ยวกับข้อมูลบทเรียนหรือว่าบทที่เขาเฮ็ดจบสั้นหั่น
0: เจ้า
1: แล้วก็มีช่วยอาจารย์แปลงเอกสารหน่อยนึงอยู่ในห้องการ
0: เจ้าเป็นแนวใดครูอาจารย์เพิ่นก็ให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ความรักแพงหรือว่าหมู่ครูคนจีนเฮานี่ก็ให้ความช่วยเหลือรักแพงเฮาคือแนวใดบ่
1: ผู้ครูหรือว่าอาจารย์ก็ถือว่าต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศแน่แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ว่าน้องอยู่หั่นก็ต่างประเทศจํานวนนักเรียนบ่หลายปานใดแล้วก็ถือว่าอาจารย์และหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์เขาดีระดับนึงเ
0: ฮียนนี่แม่นเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่าเฮียนแยกต่างหาก
1: สําหรับสายน้องเฮียนหั่นแม่นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเฮียนหั่นแม่นจํานวนน้อยอาจารย์ก็เลยว่าให้มี2คนเนาะที่ว่าเฮียนนํากันก็เลยว่าให้ไปเฮียนปนน้ําคนจีนเลย
0: โ
1: อ้เฮียนปนน้ําห้องคนจีน
0: อยู่ห้องคนจีนตัวนี้เป็นแนวใดไปเฮียนปนกับคนจีนนี่มันเพิ่มแฮงกดดันให้เฮาบ่ลืมในการเฮียน
1: ก็ถือว่าการที่ว่าเฮียนนําคนจีนนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากหลายเพราะว่า1ก็คือย้อนว่าเฮาเป็นคนเอเชียเนาะเป็นคนลาวหรือว่าหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนจีนเน
0: า
1: ะบางทีอาจารย์มาสอนหรือว่าอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่นมาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศบางทีอาจารย์อาจจะใช้ภาษาที่ว่าภาษาท้องถิ่นมาสอนในเวลาที่ว่าอธิบายบทเรียนบางทีเฮาก็ฟังบ่ออกหรือว่าฟังบ่เข้าใจ
0: เลยโอ้เจ้าๆๆก็ยุ่งยากแนวนั้นเนาะฉะนั้นอันอยากถามไปว่าตอนเรียนปุ่นกับเพื่อนคนจีนได้นั่งทั้งหน้าบ่หรือว่าทั้งกลางหรือทั้งหลังในห้องเรียนแต่ละมื้อหั่นหรือว่าทั้งนั่งใส่ละนั่งแบบอยู่บ้านเฮาหั่นนั่งโต๊ะใดก็โต๊ะนั้นจนจบสั้นเลยหรือว่าเป็นแนวใดก็เจ้าเรียนอยู่จีนนี่นะ
1: ส่วนใหญ่สําหรับวิชาที่ว่าน้องเรียนหั่นแม่นอาจารย์จะแบบบ่อธิบายอยู่กระดานหรือว่าแบบที่ว่าเฮาคุ้นเคยในการเรียนม.ปลายเนาะที่ว่าแบบจะนั่งเป็นแถวแล้วก็เบิ่งกระดานแต่ว่าสายน้องแม่นอาจารย์จะให้แบบนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็เอาเวียกใหม่เฮ็ดตัวอย่างออกแบบหรือว่าดีไซน์อันใดอันนึงจะนั่งแบบเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มแชร์ความคิดนํากันแล้วก็ชอบหาคําตอบค้นหาข้อมูลนํากันและนําเสนอต่ออาจารย
1: ์โดยแม่นล่ะ
0: โอ้เจ้าๆมาอยู่จีนนี่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนี
1: ่ปีที่5โดยเข้าปีที่5
0: เข้าปีที่5เนาะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ซานาโดนี่เคยพบกับปัญหายุ่งยากของชีวิต

0: ในวัยศึกษาของเฮาแนวใดบ่อยากให้เว้าสู่ฟังมีบ่เคยพบพ่อบ่หรือว่าสะดวกสบายหมดทุกอย่าง
1: สําหรับข้อยุ่งยากก็ถือว่ามีหลายเนาะโดยมีหลายเรื่องที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อหรือว่าเฮ็ดให้เฮาแบบบ่มีกําลังใจในการเรียนก็คือว่าย้อนว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศเนาะการที่ว่ามาเรียนอยู่จีนเรื่องการเรียนการใช้ภาษาก็ถือว่ามีความยุ่งยาก
0: เจ้า
1: แล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮาท้อเนาะในเรื่องการเรียนเพราะว่าบางทีการเรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทมันมีความยุ่งยากหลายในการนําใช้ภาษาที่บ่แม่นภาษาแม่ของเฮาบางทีอาจจะใช้ในการค้นหาบทเรียนหรือว่าการเขียนบทต่างๆอะไรมันเฮ็ดให้เฮาแบบท้อโดย
0: มันยากหลายเนาะมันบ่คือว่าเฮาสนทนาไปนี่ไปหั่นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเข้าสู่การเรียนนี่เวลาครูอาจารย์เว้าหรือหมู่เพื่อนเว้ากับเฮาในหลักวิชาการบ่สิเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะมันไวเนาะภาษาเขาเนาะเวลาเฮาบ่สบายใจมาเฮาเมื่อยมากับสิ่งที่เฮาพบพ่อนี่ทางออกเฮ็ดจังได๋ให้กับตนเองเพื่อให้มันดีขึ้นจนอยู่ได้ฮอดทุกมื้อนี้
1: สําหรับน้องส่วนหลายก็แม่นแบบเวลาที่ว่าเฮาท้อเนาะเวลาที่แบบบ่มีกําลังใจเฮาก็ตะลิ่นกับหมู่ครูที่ว่ายังหลงเหลืออยู่นํากันเนาะแล้วก็ตะลิ่นไปลมนั่นลมนี่ก็เฮ็ดให้เฮาแบบหายเครียดไปแล้วหรือว่าอาจจะโทรลมนําพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องที่ว่าอยู่ทางบ้าน
0: แน่น
1: อนก็เฮ็ดให้เฮามีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: เวลาโทรหาครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เฮาอ้ายเอ้ยน้องเฮานี
1: ่
0: เพิ่นเว้าแนวใดให้กําลังใจเฮา
1: ส่วนหลายก็บอกว่าให้ตั้งใจเฮียนบ่ต้องคิดหยังหลายเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อเ
0: จ้าม
1: ีแต่ว่าให้ตั้งใจเฮียนเพื่ออนาคตของเฮาด้วย
0: แม่นแล้วแม่นแล้วเดี๋ยวนี้นี่โดนี่ซ้ํากับว่าพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรแต่เดี๋ยวเห็นฟังแล้วโดยที่พายคนเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงห้องจากฟังอยู่ว่าเออพายมาทางนี้เด้อแต่ซั่นถ้าเฮาบ่พายนี่บ่ฮอดฟังได้เนาะโดเนาะ
1: แม่นล่ะคันเรือสิล่มกลางทางก็ถือว่ายากล่ะ
0: เออล่มก็แม่นเฮาพายไปฮอดฟังก็แม่นเฮาม ันบ่มีคนทั้งข้างตัว2คนพายมันบ่แม่นมีแต่มือ2มือเฮานี่จับไม้พายสายตาเบิ่งทั้งหน้าพายไปให้มันฮอดฟัง
1: แต่ว่าขึ้นกับเฮาแหละเรื่องน
0: ี้แม่นล่ะแม่นล่ะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบัดซี่นี่เฮ็ดให้โดกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับครอบครัวน้อยหลายซําใดบ่โด
1: การที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะไกลจากครอบครัวบ่มีพ่อแม่หรือว่าไอ้เอ้ยน้องอยู่แลหรือว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องต่างๆบางทีที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ตัวคนเดียวมันมีความยุ่งยากหลายที่ว่าแบบตอนอยู่ลาวเนาะสําหรับน้องอาจจะบ่ได้เข้าครัวเลยแบบครัวกินภายในเฮือนเลย
0: เจ้า
1: แต่ว่าในระยะที่ว่ามาเรียนอยู่ในประเทศจีนบางทีอาจจะแบบเฮ็ดกินเองบ่ว่าจะไปกินข้าวหรือว่าต่างๆนั่นแหละเฮาต้องแบบพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าเฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนจากที่ว่าคนเก่าที่ว่าอยู่ลาวขึ้นมาระดับนึงด้วย
0: เจ้าๆแต่งกินเองซักเครื่องรีดเครื่องไปผู้เดียวซอกฮู้หาเฮียนต้องรับผิดชอบตัวเองให้มันร่อนให้มันกุ้มเนาะรวมกับซันดาโดฮวนเติบเนาะกันใช้ชีวิตอยู่นี่เฮาจะพักน้อยนึงจักหน่อยล้มกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วล้มกันต่อเนาะเอาตอนนี้เชิญท่านฟังเพลงจากทางรายการ

0: ทั้งจะมีการเฮียนอย่างนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านได้ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการไปแล้วมาลมกับซานาโดหรือว่าห้องซื้อเล่นห้องโดง่ายๆคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนอกจากจะมวลซื่นในการทําเฮียนแล้วก็ยังมวลซื่นในการซอกฮู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาพัฒนาตนเองชีวิต5ปีที่ใช้อยู่เมืองจีนมาถึงปัจจุบันนี้โดมีความสุขแนวใดบ่ในการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนและเห็นเมืองจีนมีการพัฒนาในแต่บ่โดยเฉพาะอยู่ทั้งสึนตูแขวงเสียส่วนที่โดเฮียนในปัจจุบันนี
2: ้สําหรับระยะ5ปีที่น้องอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่าเฮาเห็นความแตกต่างหลายที่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนเนาะมีความพัฒนาหลายกว่าประเทศเฮาแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตอนที่เฮาอยู่ลาวเฮาบ่เห็นมาก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮามีความคิดหรือว่ามุมมองที่แตกต่างไปจากกว่าเก่าแล้วก็ถือว่าในระยะเวลาที่น้องมาอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีความสุขหลายบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ด้านการเรียนก็ถือว่ามีความสะดวกสบายบ่ว่าอาจจะเป็นการซ่องหาข้อมูลต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายด้วย
1: จ้ะๆมาใช้ชีวิตนี่5ปีนี้ตามเห็นคนจีนเขาเจ้าใช้ชีวิตนี่เขาเจ้ามีความอดทนเขาเจ้ามีความบากบั่นเขาเจ้ามีความเอาใจใส่หน่อยหลายซําใดบ
2: ่สําหรับน้องที่ว่าเบิ่งจากคนใกล้ตัวก็คือแบบหมู่ครูคนจีนเลยว่าคนจีนที่ว่าแบบเฮาฮู้จักเนาะก็ถือว่าเห็นความแตกต่างจากตัวเองหลายเพราะว่านักเรียนจีนเลยว่าคนจีนเขาจะมีความดุมันในการเรียนในการทํามาหากินนั่นแหละจากที่ว่าเฮาเบิ่งส่วนนี้ของหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าสามารถเฮ็ดให้เฮามีความแบบอยากเป็นคือเขา
1: จ้ะ
2: เรียกว่าเขาเอาแบบอย่างจากเขามานําใช้ในการทําเพียรหรือว่าการใช้ชีวิตของเฮา
1: โดยเป็นแว่นแยงที่ดีให้เฮาได้เนาะในปัจจุบันและอนาคตจังซั่นหลายคนก็เว้านั่นล่ะโดที่คนลาวมาใช้ชีวิตอยู่นี่เห็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนจีนเขาเจ้าเป็นคนดุมันถ้าว่านักเรียนก็ดุมันในการเรียนถ้าว่าเป็นแม่ค้าพ่อขายก็แม่นดุมันในการค้าขายถ้าเป็นพนักงานก็แม่นโอ้ตรงต่อเวลาแท้ๆอันนี้แม่นสิ่งที่แตกต่างและเฮาเห็นได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนได้ท้ายๆในการสนทนาในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โดมีหยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนแล้วก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นแนวใดขอเชิญเน
2: า
1: ะ
2: ก็ที่ว่าฝากให้พ่อแม่ไอ้น้องหรือว่าหมู่เพื่อนทุกคนก็ที่ว่ารักษาสุขภาพก็ที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยฝากความคิดถึงไปหาหมู่ครูพ่อแม่ไอ้น้องนั่นแหละด้วยครับ
1: จ้า
2: ฝากไว้ซํานี
1: ้เจ้า
2: สัญญาว่าจะจบไปที่ว่าเอาใบประกาศไปฝากพ่อแม่หรือว่าเอาความรู้ที่ว่าตัวเองเรียนมาไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากหมู่ครูหรือว่าไปพัฒนาประเทศเฮาต่อไปด้วย
1: จ้าขอบใจซานาโดนักศึกษาลาวปริญญาโทที่กําลังศึกษาอยู่เมืองเซินตูแขวงเสส่วนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจโดหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเท่านี้เอาความรู้ความรักที่ได้รับนี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
2: ขอบใจ
1: จ้าเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการ

0: 来呀说父วัฒนธรรมจีน
1: มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมสบายดีประเทศจีนแล้วระยะซอกฮู้วัฒนธรรมนี้ให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือทางหอมมีคนว่าว่าถ้าให้หูท่งสายต่างๆของปักกิ่งเสื่อมต่อกันจะยาวเท่ากับความยาวของกำแพงเมืองจีนได้หูท่งของปักกิ่งมีจำนวนหลวงหลายจนนับบ่ถ้วนหูท่งเป็นหยังเป็นหยัง

จึงมีหูท่งหลายแท่หูท่งแม่นถนนสายน้อยระหว่างถนนสายสำคัญของตัวเมืองต่างๆเน่งไปสู่ทางในเขตชุมชนหูท่งแบ่งเป็นหูท่งเสื่อมต่อกันและหูท่งบ่เสื่อมต่อกันหูท่งเสื่อมต่อกันสามารถไปมาหาสู่ทุกสารทิศธรรมดาแล้วจะเสื่อมต่อกับถนนสายลักหลายสายส่วนหูท่งบ่เสื่อมจอดต่อแต่จะมีทางออกเพียงสายเดียวและมีปลายส้นอยู่เขตชุมชนบางเทื่อพวกเขาก็มักใช้สำนวนเข้าสู่หูท่งบ่เสื่อมจอดถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคิดเห็นและแผนการบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งการเปรียบเทียบที่เว้ามานี้เข้ากันดีหลายแม่นบ่หูท่งของปักกิ่งมีบางสายกว้างแต่บางสายแคบตัวอย่างคือเฉียนซื่อหูท่งตอนที่แคบที่สุดมีระยะเพียงแต่40ซมหูท่งส่วนหลายเป็นเส้นซื่อแต่ก็มีบางสายขดเลี้ยวหูท่งที่มีบอนคนหลายที่สุดแม่นจิ๋วเต้าหวานหูท่งมีสาวกว่าจุดขดเลี้ยวซื่อหูท่งส่วนหลายมีส่วนพัวพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังที่ดีงามตัวอย่างคืออ่านฟูกหูท่งหูท่งที่มีความสุขและความสงบโยงเสียงหูท่งหูท่งที่มีความเป็นสิริมงคลตลอดกาลนานและอื่นๆแล้วยังมีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหูท่งเส้นควนเจ๋ถนนกว้างและจีจื้อต้าเจียถนนกว้าง1ฟุตเป็นต้นยังมีกรณีที่ตั้งซื้อด้วยต้นไม้และพืชชนิดต่างๆเช่นหูท่งต้นหลิวเป็นต้นหูท่งปักกิ่งแม่นสัญลักษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปักกิ่งสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของปักกิ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ถือวัฒนธรรมหูท่งเป็นต้นต่อก็ได้รับความนิยมชมชอบอย่างหลงใหลจากประชาชนจีนและต่างประเทศถ้าท่านใดมาฮอดปักกิ่งท่านสามารถลองขี่พาหนะที่เก่าแก่ของปักกิ่งคือรถลาก3ล้อไปเที่ยวหูท่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฮือนที่ปลูกอ้อมหอบเดินบ้านทั้ง4ด้านของประชาชนเพื่อซอกฮู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งได้เนาะเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าท่านได้เป็นคนปักกิ่งไปในตัวแล้วในมือหนึ่งที่ท่านฟังจบไปนั้นระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนที่ทางรายการนำเสนอมีรายการได้ฟังให้ท่านฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือว่าทางหอมมีหลายอยู่ปักกิ่งอาซังเองก็ไปหลายบอนคือกันแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของสาวเมืองได้ไปนั่งดื่มกาแฟไปกินข้าวได้ไปเห็นวิถีชีวิตของพระเจ้าโอ้งามหลายถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวปักกิ่งลองบึกขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนที่ตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้อธิษฐานลาไปก่อนสบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้หู้ในรายการแดนมังกร
2: เหล่าจื้อจวางจื้อและปัสญาสำนักเต๋าผู้ริเริ่มสร้างแนวคิดปัสญาสำนักเต๋าของจีนแม่นเหล่าจื้อในท่ายศตวรรษชนเชียวเหล่าจื้อมีนามสกุลหลีซื่อว่าเคยเป็นบรรณาหักในราชวงศ์โจวปื้มเต้าเต๋อจิงซึ่งแม่นปื้มเกี่ยวกับวิถีและคุณสมบัติที่เขียนโดยเหล่าจื้อทั้งว่ามีแต่ตัวหนังสือ 5,000 โตเท่านั้นแต่มีอิทธิพลหลักเสิงที่สุดต่อสาวจีนรุ่นหลังเหล่าจื้อใช้คำว่าเต้ามาอธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลเพิ่นบอกว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามจุดพิเศษและกฎเกณฑ์ของเต้าในด้านแนวคิดและการกระทำไปตามธรรมชาติเพิ่นเชื่อว่าสิ่งที่นุ่มนวลสามารถต้านสิ่งที่แข็งเพราะว่าสิ่งที่อ่อนนอกมักจะแข็งในหลังจากนั้นจวงจื้อสืบทอดและขยายแนวคิดของเหล่าจื้อจวงจื้อมีชื่อว่าโจวเคยเป็นผู้คุ้มครองการท้าสีอยู่บนหนึ่งที่ชื่อว่าหมังของแคว้นซ่งปื้มจวงจื้อของเพิ่นได้สืบทอดและขยายทัศนะของเหล่าจื้อเกี่ยวกับเต๋าเฮียนนำธรรมชาติมีความเห็นให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายนอกทอกับตนเองความมีชีวิตทอกับความตายสิ่งที่จวงจื้อแสวงหานั้นแมนเสรีภาพเด็ดฐานในโลกแห่งจิตใจย้อนว่าแนวคิดของเหล่าจื้อและจวงจื้อค่ายคือกันหลายฉะนั้นคนหุ่นหลังมักเอิ้นเหล่าจวงนำกัน

หายเร่เจ้าหน้าที่ยุติธรรมและมือสะอาดหายเร่เป็นคนฉงโจวแขวงหายล้ำปี1558เพิ่นถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าของเมืองเฉินอันแขวงเจือจางก่อนเพิ่นเป็นเจ้าของเมืองเจ้าหน้าที่เมืองนี่ส่อลาดบังหลวงกินซีมบนและละเมิดกฎหมายเวลาเขาเจ้าสำละสืบสวนคดีล้วนแต่เฮ็ดทั่วทีบหลังจากหายเร่เป็นเจ้าของเมืองแล้วก็สำละคดีย่างตั้งใจได้แก้คดีที่ตัดสินผิดพลาดหลายคดีได้รับความเคารพนับถือหลายจากประชาชนปี1564หายเร่ถูกส่งไปเป็นคนนางอยู่ในวังห้องเต๋อชื่อจงของราชวงศ์หมิงในเขานั่นเสื้อว่าคนสามารถมีชีวิตอมตะทุกมือก็มีแต่เฮ็ดตามนักบวชศาสนาเต่าฝึกแอบบ่สนใจบริหารบ้านเมืองซ้ากว่าปีแล้วแต่พวกขนนางก็บ่กล้าไปเว้ากับห้องเต๋อ

ี1569หายเรย์ถูกแต่งตั้งเป็นผู้กวาดราชการภาคใต้แม่น้ำยางสีเกียงรับผิดชอบกวาดราชการของ10เมืองเช่นซูโจวยิ่งเทียนซงเจียงฉางโจวเจิ้นเจียงและฮุยโจวเป็นต้นในนั้นเมืองยิ่งเทียนแม่นเขตที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมพัฒนาที่สุดของราชวงศ์หมิงแล้วก็แม่นเขตที่เจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่หลายที่สุดและคุ้มครองยากที่สุดเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่ยึดเอาน้างามส่วนใหญ่หายเร่ยเรียกห้องให้เขาเจ้าทรงดินนาที่ยึดเอานั่นคืนให้สาวนาอย่างเด็ดเดียวฉะนั้นเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่เครียดสังหายเร่ยที่สุดเขาเจ้าก็สมหู้ความคิดกับพวกขุนนางในวังบางคนใส่ห้ายป้ายสีหายรวยอยู่ต่อหน้าฮ่องเต้ฮ่องเต้เสือความพวกนี้ก็สั่งปดตำแหน่งของหายรวยจากนั้นหายรวยจึงเป็นประชาชนธรรมดา10กว่าปีในเวลาฮ่องเต้ฉันจงของราชบัลลังก์ก็ได้นำใส่หายรวยที่เฒ่าแล้วนั่นขึ้นใหม่ปี1587หายรวยเสียชีวิตในเวลาเพิ่นเป็นเสนาอยู่นานกิงหายรวยเป็นเสนาหลายสิบปียุติธรรมและมือสะอาดตลอดชีวิตเฮ็ดเวียกที่ดีย่างหลวงหลายให้ประชาชนคนทั้งหลายจึงเอิ้นเพิ่นเป็นฝ้าใสหาย

ดินฟ้าอากาศของจีนย้อนได้ครับผลสะท้อนจากปัจจัยต่างๆเช่นที่ตั้งภูมิศาสตร์การหมุนเวียนของอากาศภูมิสันฐานสูงหรือต่ำการเคลื่อนไหวของมนุษย์ฉะนั้นจีนสามารถแบ่งเป็น3เขตภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์คือเขตมรสุมภาคตะวันออกเขตแห่งแล้งและเคืองแห่งแล้งภาคตะวันตกเฉียงเหนือและเขตสูงหนาวซิงไฮติเบตภาคตะวันออกของจีนแม้นเขตดินฟ้าอากาศมรสุมที่เป็นแบบอย่างในโลกอยู่เขตส่วนใหญ่ฤดูหนาวทั้งหนาวทั้งแห้งในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงและมีฝนตกหลายในฤดูหนาวอุณหภูมิของเขตเหนือใต้ของจีนมีความแตกต่างกันหลายสมควรอยู่ภาคเหนือมักจะเป็นโลกหนาวที่น้ำจะเป็นก้อนและหิมะตกในขอบเขตกว้างขวางในเวลาคนฮาปินที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งล้มหนาวไปสมงานคุ้มไฟน้ำก้อนอยู่นครกวางโจวที่ภาคใต้สัมผัสแมนดอกไม้บานนานาสนิทและคนทั้งหลายซื่นสมฤดูใบไม้ปงในฤดูร้อนในเขตส่วนใหญ่ของประเทศจีนร้อนโดยทั่วไปมีฝนตกหลายสมควรมีผลดีต่อกสิกรรมปริมาณน้ำฝนในทั่วประเทศแมนบ่สม่ำเสมอกันในเขตต่างๆจากภาคตะวันออกเสียงใต้ที่อยู่แคมทะเลไปสู่เขตตะวันตกเสียงเหนือแมนค่อยๆหน่อยลงเขตภาคตะวันออกเสียงใต้มีฝนตกเอาหลายตัวอย่างคือคอเซาเหลียวของไต้หวันมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยแล้วสูงถึง 6,557.8 มิลลิเมตรต่อปีเขตภาคตะวันตกเสียงเหนือมีฝนตกหน่อยอยู่ภาคกลางของหลงทัวพันเขตซินเจียงมีปริมาณฝนตกที่เฉลี่ยแล้วบ่ฮอด10 มิลลิเมตรต่อปี

ะเกียงพระราชวังฉางซินตะเกียงในสมัยบูฮั่นของจีนมีหลายชนิดในนั้นตะเกียงที่เฮ็ดเฉพาะให้พระราชวังนั้นแม่นสวยงามปานิดที่สุดตะเกียงพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นก็แม่นตะเกียงที่ล้ำค่าตะเกียงพระราชวังฉางซินแม่นขุดพบในสุสานของเหลียวเฉิงและเมียของเพิ่นอยู่ที่เมืองหมานเฉิงแขวงเหอไปของเจียนในปี1968ย้อนว่าในตะเกียงควัดตัวหนังสือฉางซินเจียฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าตะเกียงพระราชวังฉางซินมีคนเห็นว่าตะเกียงนี้แต่เดิมแม่นวางไว้อยู่ในพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นปัจจุบันตะเกียงพระราชวังฉางซินเก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหอไปของจีนตะเกียงพระราชวังฉางซินเฮ็ดด้วยทองและด้านหน้าเคลือบด้วยค้ำมันสูง48ซมมีแสงค้ำเหลืองเหลื่อมและออกแบบสวยงามรูปนอกของตะเกียงแม่นนางสนมของราชวงศ์ฮั่นสีหน้าของนางนิ่งสงบหลายเครื่องนุ่งของนางก็มีชีวิตชีวามือซ้ายจับตะเกียงมือขวาและแขนเสื้อขวาปกตะเกียงกลายเป็นโค้งในเวลาใต้ตะเกียงควันที่เกิดขึ้นจากไฟเทียนไขสามารถพันแขนขวาเข้าไปในห้างกายที่เป่าวางเมื่อเป็นแนวนี้ก็บ่มีมลพิษควันในห้องเลยบอนหัวและแขนของนางสนมสามารถเอาออกมาล้างให้สะอาดจานของตะเกียงนี่สามารถหมุนได้โคมสามารถเปิดปิดทั้งสามารถปรับความหุ้งของตะเกียงและมุมเยื้องแสงของตะเกียงตะเกียงพระราชวังนี่บ่เพียงแต่แสดงให้เห็นระดับศิลปะเท่านั้นและยังมีคุณประโยชน์น้ำใส้ตัวจริงลักวิทยาศาสตร์ที่ปรับอากาศให้สะอาดและรูปนอกที่สวยงามผสมประสานกันได้แสดงให้เห็นฝีมือล้อล้อมและเฮ็ดโลหะผสมที่สูงในสมัยบูฮั่น

สารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

พักเจียนเจินข้ามทะเลไปญี่ปุ่นหลังจากพระเฉียนจ้างกับคืนชางานแล้วเกือบหนึ่งห้อยปีพระเทระอีกองค์หนึ่งของราชสวงทางคือพระเจียนเจินตัดสินใจไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธพระเจียนเจินเป็นคนอย่างเจ้าในเวลายังน้อยก็บวชเป็นพระเพิ่นมีความหู้หลายมีพื้นฐานในด้านพุทธวิทยาที่เหลือเซิงเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดต้าบิงของเมืองหยางโจวในปี742เจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงค้นไปวัดต้าบิงเพื่อเชิญพระเจียนเจินไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธในสมัยนั้นการเดินทางทางทะเลแม้นอันตรายหลายฉะนั้นจึงมีคนบ่อยากเห็นดีนำแต่พระเจียนเจินเว้าอย่างเด็ดขาดว่าเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธอาตมาจะเห็นแก่ชีวิตของตนได้แนวใดแต่ว่าแผนการไปญี่ปุ่นของพระเจียนเจินพบอุปสรรคหลายเถื่อมีเถื่อหนึ่งพอออกเดินทางบ่โดนเหือก็ต่ำแก้งยังมีอีกเถื่อหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่กักตัวในเวลาเพิ่นเดินทางทางทะเลเถื่อที่5ได้พบล้มพายุขึ้นใหญ่เหือของพระเจียนเจินลอยอยู่ทั้งทะเล14วันแล้วจึงได้รับการช่วยเหลือเถื่อนั้นก็บ่สำเร็จผลหลังจากนั้นบ่ดลพระเจียนเจินก็ตาบอดย้อนเป็นพยาธิแต่ความตัดสินใจของเพิ่นที่อยากไปเผยแพร่ศาสนาอยู่ญี่ปุ่นนั้นบ่ได้วันไหวคอนแขนในปี753เพิ่นมีอายุ66ปีแล้วก็ได้เริ่มการเดินเหือเถือที่6เมื่อผ่านพาล้มและคลื่นอยู่ทั้งทะเลเป็นเวลาเดือนไปในที่สุดพระเจียนเจินก็ได้ขึ้นก๊กญี่ปุ่นได้บรรลุความปรารถนาของตนผู้ที่ติดตามพระเจียนเจินไปเถื่อนั้นยังมีลูกศิษย์23องค์พวกพระในน้ำเอาปื้มพระพุทธคูปคัมภีร์และเครื่องมีค่าอื่นๆไปย่างหลวงหลายพระเจียนเจินได้อยู่ญี่ปุ่นเป็นเวลา10ปีบ่เพียงแต่ได้เผยแผ่ศาสนาพุทธเท่านั้นยังมีการประกอบส่วนอย่างพ้นเด่นในด้านสถาปัตยกรรมแพทยศาสตร์ศิลปะและด้านอื่นๆของญี่ปุ่นวัดโตโซดาอิที่พันสร้างอยู่นาราถือภาษาส่วนญี่ปุ่นถือเป็นไข่มุกด้านศิลปะฝีมือด้านแพทย์ของพระเจียนเจินก็มีอิทธิพลหลายที่สุดอยู่ญี่ปุ่นถือคนญี่ปุ่นเอิ้นว่าเป็นบรรพบุรุษด้านแพทย์ศาสตร์ต่อมาเพิ่นก็มรณภาพอยู่ญี่ปุ่นข้อมูลทูตไปราชสวงทางในสมัยราชสวงทางจีนแม้นประเทศเจริญหงเหืองที่สุดของตะเวนออกญี่ปุ่นเคยส่งทูตสิบกว่าคณะไปชางอานเพื่อเฮียนระบบการปกครองวัฒนธรรมและศาสนาพุทธของราชสวงทางคณะที่หลายที่สุดมีห้าห้อยหาหกห้อยคนทูตเหล่านี้เมื่อประเทศแล้วตั้งหน้าโฆษณาระบบสังคมและวัฒนธรรมของจีนได้สุขยุ่งการพัวพันมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับญี่ปุ่น

สุสานจีนสีฮองเต้กับหอพิพิธภัณฑ์คู่ปั้นทหารมาสุสานจีนสีฮองเต้และหอพิพิธภัณฑ์คู่ปั้นทหารมาตั้งอยู่ในเมืองลินถงแขวงฉานซีแมนหอพิพิธภัณฑ์สุสานกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกปัจจุบันได้นำมาหยุดมาเป็นเสียงมหัศจรรย์ที่8ของโลกเดี๋ยวนี้ได้ถูกองค์การยูเนสโกสร้างประสาทจัดเข้าในบัญชีมรดกวัฒนธรรมโลกสุสานแห่งนี้จินซีฮองเต้ได้นำใช้700,000กว่าคนใช้เวลา36ปีสร้างสำเร็จภายหลังพระองค์เคลื่อนของราชในตอนอายุ13ปีสุสานนี้ยาว515เมตรกว้าง485เมตรสูง76เมตรบางแล้วก็คือธาตุพีระมิดอยู่ภาคตะวันออกของสุสานมี3ขุมใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกซึ่งได้ฟังคู่ปั้นทหารหลายมาเป็นจำนวนหลายและมีคู่สวยงามจัดเป็นก้อนกำลังหันหน้าสู่ทิศตะวันออกสง่าผ่าเผยและองอาจกล้าหาญที่สุดอันได้แสดงให้เห็นกำลังและความเข้มแข็งของกองทัพจินซีฮองเต้ฮองเต้องค์ทำอิฐในประวัติศาสตร์ของจีนนี่ก็ได้แสดงให้เห็นกองทหารป้องกันพระราชวังของราชวงศ์ชิงอย่างแท้จริงเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงพระราชนาธิป้องกันสุสาน

ความม้วนเพิ่มความฝังคู่ปั้นทหารไหลมาเริ่มก่อสร้างในปีส่งห้อยเศร้าเอ็ดก่อนข้อสอหลังจากราชวงศ์สินท่อนหอมฮกแห่งแล้วและถึกสร้างหายยุดสร้างในปีส่งห้อยเก้าก่อนข้อสอย้อนชันเชิงไหลอู้กวางลูกเงือกเขินต่อสู้คู่ปั้นเหล่านี้อาจจะแมนเกณฑ์เอากรรมกรหลายนักโทษในทั่วประเทศมาเฮ็ดในเวลาจินซีฮองเตยังมีชีวิตอยู่

จูเกิดเลียงจูเกิดเลียงแม่นนักการเมืองและนักการทหารที่ดีเลิศผู้หนึ่งจูเกิดเลียงยังมีสื่อว่าคงแบ้งและมีอีกสื่อหนึ่งว่าโอ้หลงเป็นคนยังตูหลังหยาคือเมืองหยีหนานของแขวงชันตงจีนในปัจจุบันต่อมาไปดำรงชีวิตอยู่หลงจงอยู่แห่งนั้นคงเบ้งได้อ่านหนังสือยังหลวงหลายคงเบ้งอ่านปื้มบอกคือกับคนอื่นเพิ่นบ่แม่นถือแต่ละบรรยกในปื้มเป็นคัมภีร์ตายตัวแต่แม่นกำเนื้อในใจกลางของปื้มเป็นหลักผ่านการค้นคว้าหอมเหียนเพิ่นบ่เพียงแต่เหียนฮู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์เท่านั้นยังสำนานในด้านยุทธบายเพิ่นมีอุดมการณ์ที่สูงทรงวางอยากอุทิศกำลังเหื่อแห้งของตนเพื่อการเต้าโฮมประเทศเป็นเอกภาพกันคงเบ้งยังสังเกตและวิจัยสังคมในเขานั้นยังจริงจังโดยได้สะสมความรู้ในด้านปกครองประเทศแลอยู่ทั่วไปยังหลวงหลายหลังจากโจโสท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันแล้วก็เกี่ยมลงใต้เพื่อท่อนโฮมทั่วประเทศจีนในข่าวนั้นซุนกวนยึดครองเขตลุ่มยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเหล่าปีเยื่อมเขตจิงโจวจากซุนกวนเพื่อเป็นที่ตั้งทั้งทหารอิทธิพลของเหล่าปีอ่อนหลายเพิ่นได้ไปเฮือนมุ้งหญ้าของคงเบ้งเพื่อขอเสริญคงเบ้งที่อายุเพียงแต่27ปีนั้นช่วยเพิ่นคงเบ้งได้วิจัยสถานการณ์ของทั่วประเทศอย่างละเอียดให้เหล่าปีฟังและได้เสนอวิธีที่ร่วมสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสเหล่าปีฟังคำวิจารณ์ที่ถูกต้องละเอียดแล้วก็เข้าใจโลดเพิ่นฮู้สึกว่าคงเบ้งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่หายากจึงขอเสริญคงเบ้งช่วยเหลือเพิ่นเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นด้วยความจริงใจแต่นั่นมาเหล่าปีได้น้ำใส่คำแนะนำของคงเบ้งจนได้หับไสสนะในบ้านโฮบชื่อปีอิทธิพลก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นภายหลังเหล่าปีเป็นวงเต้แล้วบ่ดอนก็สวรรคตอยู่เมืองไปตี่เฉิงก่อนสวรรคตได้มอบอำนาจของแคว้นฉู่ให้คงเบ้งคงเบ้งสืบต่อช่วยเหลือเหล่าเซียนลูกชายของเหล่าปีฮงเต้องใหม่เวลานั้นสุนเผาส่วนหน่อยที่ภาคตะวันตกเสียงใต้สวยโอกาสยกทัพขึ้นเหนือในปี2025คงเบ้งน้ำพาทหารไปภาคใต้ใส่สติปัญญาแก้ไขความขัดแย้งกันโดยสันติและได้รับความเสือถือจากเบ้งเฮกหัวหน้าของสุนเผาส่วนหน่อยอยู่ท้องถิ่นแต่นั่นมาคงเบ้งก็นำใส่หัวหน้าสุนเผาส่วนหน่อยปกครองคนท้องถิ่นสายพวกพันละวังแควนสู่กับซนเผาส่วนหน่อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเพิ่นยังดำเนินการปฏิรูปภายในน้ำใส่คนที่มีความสามารถเอาใจใส่การผลิตกสิกรรมและการก่อสร้างส่วนรับประทานปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพยังเข้มงวดเพื่อให้แควนสู่พ้นออกจากวิกฤตการอย่างว่องไวภายหลังมาเพื่อเต้าโฮมทั่วประเทศเพิ่นได้ยกทัพขึ้นเหนือเพื่อโจมตีแควนไว้ทั้งหมด6เถื่อแต่เสียใส่หมดในเถือดสุดท้ายเพิ่นได้เสียชีวิตในค่ายทหารอู่จางหยวนย่อนอิดเมื่อยหลายกันไปในใจของสาวจีนคงเบ้งแม่นสัญญาหลักแห่งสติปัญญาประวัติศาสตร์ที่อัศจรรย์ของเพิ่นถึกเผยแผ่

คดีที่ดีเลิศในไทยรัศวงห้าตะเวนออกโจสูอีกซื้อนึงว่าเมืองเต๋อเป็นคนอันหวยในไทยรัศวงห้าตะเวนออกในขบวนการปราบปรามการลุกฮือขึ้นของสาวนาโจสูได้สั่งตั้งกองทัพที่เข้มแข็งกองหนึ่งในฐานะที่เป็นนักการทหารโจสูมาอ่านปื้มการทหารเห็นว่าการต่อสู้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการในบ้านหกวันตู้โจโซมีแต่ทหาร 20,000 คนเท่านั้นเพิ่นได้วิเคราะห์สภาพของศัตรูและของตนเองอย่างถูกต้องและออกสนากองทหาร 100,000 คนของอ้วนเสี่ยวและเฮ็ดให้กองทหารของตนใหญ่ขึ้นเมื่อทหารของตนหลายขึ้นแล้วก็ต้องการเสบียงอาหารหลายกว่าเก่าโจโซก็สั่งให้ทหารไปปลูกข้าวในเวลาสงบวิธีนี้บ่เพียงแต่ได้แก้ไขปัญหาเสบียงอาหารเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจสังคมภาคเหนือค่อยๆดีขึ้นในด้านการปกครองโจโซเห็นว่าอิทธิพลของเจ้าที่ดินเข้มแข็งขึ้นเป็นเหตุให้ไทยราชวงศ์ฮั่นตะวินออกแตกแยกฉะนั้นเพิ่นก็เอาใจใส่ที่สุดต่อการควบคุมอิทธิพลของพวกเจ้าที่ดินเพิ่นเคยตั้งไม้ค้อนใหญ่จำนวนหนึ่งยื่นหน้าประตูองค์การปกครองเพื่อลงโทษผู้ที่เข้มแข็งแล้วไปข่มเหงผู้อ่อนแอยังให้ผู้ที่กล้าต่อต้านพวกเจ้าที่ดินนั่นมีฐานะตำแหน่งวิธีเหล่านี้มีผลดีต่อการปรับปรุงการปกครองในด้านการนำใส่คนโจโซได้เสนอแนวคิดขอได้มีความสามารถถ้ามีความผู้ความสามารถแท้จริงบ่ว่ากำเนิดอยู่ครอบครัวแนวใดล้วนแต่จะถึกนำใส่ฉะนั้นในเวลาเพิ่นปกครองหลายคนที่มีความสามารถล้วนแต่ได้รับการนำใส่และเขาเจ้าก็ได้ช่วยโจโซหลายในด้านการท่อนฮุ้มภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันย้อนมีทาแหงที่ก้าวมาขังทางนี้บวกกับเพิ่นได้ควบคุมฮวงเต้เซียนตี้ของราชวงศ์ฮั่นฉะนั้นหลังจากบั้นหบกวนตู้ในปี200แล้วโจโซได้กำจัดอิทธิพลทางการทหารต่างๆอยู่ภาคเหนือเฮ็ดให้สภาพแตกแยกกันของภาคเหนือสิ้นสุดลงนี่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของภาคเหนือเท่านั้นยังได้สร้างพื้นฐานให้แก่ราชวงศ์จิ้นตะเวนตุกท่อนฮวมทั่วประเทศจีนในภายหลังมาบุคคลผู้มีชื่อเสียงในเขานั่นผู้หนึ่งชื่อว่าฉุยเซาตีราคาวาเพิ่นเป็นคุณนางที่มีความสามารถในการปกครองประเทศและแม้เวลาสนที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมที่วุ่นวายในหิวพื้นเมืองโจโซมีภาพโพสต์ที่เป็นคุณนางที่บ่ดีอยู่ทั้งเวทีตลอดโจโซเคยเว้าประโยคนึงที่ว่าในยุคที่วุ่นวายนี้ถ้าบ่มีข้าพเจ้าแล้วยังบ่ฮู้ว่าจะมีอีกจักคนที่จะเป็นเจ้าอำนาจและเป็นฮวงเต้โจโซยังเอาใจใส่น้ำวัฒนธรรมหลายเพิ่นก็มีความรู้ความสามารถหลายเคยเขียนกวีหลายบทที่มีชื่อเสียงเช่นฮาวลี่ซิงแปลว่ายังอยู่บนฝั่งซบบังทะเลเพลงสั่นเต่าถึงจะอายุยืนและกวีหลายบทลูกชาย2คนของเพิ่นคือโจพีและเจ้าซิดล้วนแต่แม่นนักวรรณคดีที่มีชื่อเสียง